0: พ่อ
1: ว่าไง
0: งานบวชเนี่ยทำไมเขากล่าวแต่พระคุณแม่พระแม
1: ่
0: พระคุณพ่อไม่มีมั่งอ่ะ
1: แล้วไงอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวพ่อนี่เหนื่อยนะเนี่ย
1: เหนื่อยยังไงอ่ะ
0: กว่าจะไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูลูกเต้าลำบากเหนื่อย
1: โอ้ก็หมายความว่า
0: ความ
1: อ๋อเหร
0: อยิงหนีสัตว์ปีกอยู
1: ่กลัวหวัดนก
0: พวกใครหวัดนก
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นจัดให้
0: จัดให้เลยนะ
1: ด้นกันสด
0: ๆเอา

ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเหลือเ

0: ช้งานอะไรเทจากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิทบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิท
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางหยุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

งที่ขอรับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีกับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในเวลานี้ครับท่านผู้ฟัง 11:00 น.ถึง 13:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์กว้างกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียว

นะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงของมนแคนแก่นคูนกับนะคิดฮอดทุกคนก็ให้ความสุขจงเป็นก้องทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้กว่างงานเพลงก้องมนแคนแค้นคูนกับนักคิดโทษทุกคนเช่นเดียวกันกับท่านผู้กว่างคิดถึงทุกคนครับสวัสดีดังๆอีกกลางอีกตีครับนะซึ่งถือว่าทักทายกันเป็นประจำผ่านทางรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีมั่งเป็นบางครั้งบางคราวที่ไม่ได้จัดรายการนะก็คิดถึงทุกท่านครับนะช่วงนี้เป็นเพื่อนหรือกันมั่งครับนะว่างว่าทุกคนคงสบายดีครับนะช่วงเรกของรายการครับท่านผู้กว้างมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันอ่านเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับนะคิดโทษทุกคนนะเช่นเดียวกันครับวันนี้ท่านผู้กว้างและหลายท่านครับได้โตกันเข้ามาอวยพรนะแล้วก็แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงเริ่มกันด้วยสายแรกครับนะพี่ลุงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องแบ๊วบ้านใจกรองและก็คุณน้องไล่สายที่สองวันนี้พี่โยปากูลบ้านบางด่านครับนะสายที่สามปากองคุณปาใจดีกับอยู่ที่บางด่านเช่นเดียวกันสายที่สี่นี่กับคุณน้องเช้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายใช่ที่ห้าครับคุณพี่นูนมาไวมาเร็ววันนี้ครับนะขอบคุณมากๆครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาใช่ที่หกครับพี่โก้ครับนะกยันกันแข้งเลยทีเดียวนี่กับใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านและสุดท้ายใช่ที่เจ็ดน้องชายอำเภอสิงห์นครครับนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่าให้โรคกัญชาทั้งกันนานกว้างงานเพลงก้องมนแกนแก่นคูนติดหอดจนฟ้าเด่นครับนะแนะนำมาจากคุณน้องติ๋วทีมงานพี่ลุงครุฑครับมอบความสุขให้กับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังก็คงจะมีมั่งและกลับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับคนเราบรรเลือคนเราเมื่ออยู่ด้วยกันมักไม่ค่อยให้ความสำคัญกับท่านผู้ฟังพฤติกรรมที่มีคนสองคนนะครับเช่นอะไรมั่งกับกูรักเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามกับท่านผู้ฟังนะชายชีวิตหรือว่าผูกพันกันเป็นระยะเวลานานนะครับนี่ก็เกิดความเคยชินมักจะทำให้ไกวใดไกวนึงกับหรือทั้งสองไกวละเลยครับความเสียใจการแสดงความรักกำขอบคุณหรือมองข้ามคุณกาก้องอีควายใบกับนะทั้งๆที่ใจก็รักและผูกพันนั่นเองก็ถือว่าคนแก่ๆไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรมากมายว่ากันพนันกับท่านผู้กว้างนะจบไปกับงานเพลงของแฮบมาเสน่ห์สิริพรนำใบบงกับนะก้นกายอายบ่เห็นกับมอบความสุขไงกับทุกๆท่านในความกันขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนะคุณน้องเต๋วคุณน้องแต๋วทีมงานไปร้องครุฑไอเกณฑ์แนะนำกันเข้ามาโอ้สมัยคาจวิตบ้านบางด้านที่นี่ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรจะเดียวกันครับนะชายบริการกันได้ที่อุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านตำบลเขารูปช่างอำเภอเมืองสงขลาสู้ดอกซ่องสีอาวตองอาแล้วก็ฮอกครับนะสำหรับอามยางยนต์โลเม็กสงขลาที่นี่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการทั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับทันพวกวังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่กลับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีกับไม่มีเอื้อนก้อยและไม่จำกัดจำนวนกลางชายบริการกันได้ที่อ้ามยางยนต์โลแม็กสงขลาถนนจ้ามชิบแมตตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าเก่าสองห้าห้าสามหกสามทันพวกวังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กลับนะบริการน่ะน้อยน้องอามครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกครับบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงที่ท่านผู้กังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามายังอยู่ที่บ้านนำกระจายกับนะพี่หลวงครุฑนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงของชูซี่เชิญยิ้มครับกราบล้วงพ่อโตครับนะและช่วงนี้งานเพลงที่ส้มของไวพลเป็นทุกวันครับแม่ดอกบัวแดงน้องบ้าบ้านแขกกล้องเพลงที่

กราบขอบคุณมากพี่น้องกรุดและน้องติวน้องแต้วน้องเบาบันชายกรองและคุณน้องไรครับนะกวางกันโตอย่ารอกันชาถ้ากันนานฟังหวานหวานนานเพลงก้องทูลทองใจครับนะแนะนำมาจากพี่โยบาคุณบันบันดานงานเพลงนกเข้าขั้นคู่ครับนกเข้าขั้นชั้นครวน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆครับนายพิโยบากุลบันบางด้านที่ให้เกียรติในงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ตันหลักและคนที่ตันคิดถึงครับนะเวลา11นาฬิกาครับท่านผู้กองกับอีก41นาทีครับนะขอบคุณท่านผู้กองมากๆที่ให้เกียรติตามและรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาท่านผู้กองชื่นชอบเรื่องไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เลขนี้ครับนะ07481055ซ้ำย้ำอีกทีครับ07481055ครับนะ

สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรอยู่ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางนานปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่าวงอำเภอเมืองสงขลา081 357 2450โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องข้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษสีเก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายอุปกรณ์จัดเก็บมีครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเขียนเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเขียนกันครับนะมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา09392009956ครับนะบริษัทอินเตอร์โรเจติดจำกัดครับนะรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุ24ปีถึง55ปีมีใบอนุญาตต่อ3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือท่านผู้กวางมีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิ้มครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อนะมาถึงคุณป้าใจดีครับนี่กับคุณป้าคงอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้เกียรติในนำงานเพลงก็กระเซมกลมชั้นครับได้รักก็พอแล้วต่อกันด้วยอุบัติเหตุทั่วใจอีกสองงานเพลงมอบความ

ครับนะคุณป้ากองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะเจ๊เกียรติในน้ำมันเร่งกันเข้ามามองความสุขในกับทุกๆ กันครับกราบขอบคุณไปยังคุณพี่เจ้าคุณพี่เพ็ญครับนะและล่วงชำนาญท่านผู้โชคที่ได้โทรมาเชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงขอบคุณขอบคุณคอยสักครู่ครับนะเดี๋ยวกระผมคอยก่อยทยอยจะได้นะครับนะตอนนี้มามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงที่ท่านผู้กว้างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามาถึงคุณหนองเซ้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องชายเมืองสิงห์ครับนะนำหนิงไล่ลึกเกิดกระต้อกันด้วย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากกลับนาคุณองเศร้ามู่บ้านธนดีบ้านนำกระจายกับไอเกตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขทางด้านเชื่อเพลงให้กับทุกทุกท่านกับนะโอ้สมัยกาเจวิตบ้านบางนั้นครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนไส้พันเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและก็อย่างง่ายบริการครับให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาเจวิตบ้านบางนั้นตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกโทรไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางนานครับนะสำหรับอามอย่างยอลอแม็กซ์สงกราจำนายอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องไงบริการต่างซุ่นท่วงโลเช็คปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อามอย่างยอลอแม็กซ์สงกราถนนท่ามสิบเอ็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าซุ่นเก่าฮกเก่าซ่องอาหาซ่ามฮกซ่ามตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน่วยหนองอามครับนะท่านผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวกับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันต่อมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนตรมวังในเขตเทศบาลนครสงขลากำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กำอามอย่างยลโลแม็กสงขลาในจังเวกจังกึ๋งกับถนนไซบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาท่านผู้กอง

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงการนำนมกับครับรองโดยมนทิตกำจอยและดำรงวงทองขอบคุณมากมากครับนาคุณพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาไอเกตในนำกันเข้ามาควังกันต่อกรับอย่ารอกันจ้าตากันนานมาถึงปีโก้ครับนะใกล้แตงโมบานบางนั้นแนะนำงานเร่งก้องชัดใจมงคลทองเหมือนกันแหละ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนะยาวไปเลยงานเพลงของชัดทองมงคลทองมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังนะขอบคุณมากๆพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านได้กินแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลบวงอำเภอเมืองโชคลาภครับ081-357-4245โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านทั้งวันจำนายครับเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีครับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรอันช่างฝีมือซึ่งใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันครับนะมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939-2-0956ครับนะบริษัทโรเจกติกจำกัดครับนะรับสมัครพนักงานขับรถเทรนเนอร์อายุตั้งแต่24-55 ปีครับนะมีใบอนุญาตโทรสร้างขึ้นไปกับมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่าท่านผู้กวางมีบุตรหลานก้องท่านที่มีความสามารถในทางนั้นนี้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้ที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะอันนี้เรื่องกล้องการชมการกับท่านผู้กวางเรื่องกล้องเพลงครับมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโตมาถึงคุณน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นาคอนบอกว่ามอบให้กับพี่น้องแล้วก็ไกลเลยกับนะชมลมลูกเคียดทั่วคำนะเบาผู้พอได้ครับไม่ขัดกล้องไม่ขัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องรามวิมลเมืองรักผีเลย

หนองจ่ายอำเภอสิงหนครไอเกียรติแนะนำกันเข้ามากับนางงานเพลงของรามวิมลเมืองรักผีเลื่อยไม้หมอบานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อมาถึงคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนครับพี่ล้วงลอกเด็ดกับงานเพลงของเอกใจสิวิจัยพี่เพ็ญนายเกียรติแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงที่สองของสุรพลสมบัติเจริญครับนะสวยจริงๆพี่นงให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาสร้างงานเพลงมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจะไปกับนางงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญช่วยจริงๆกับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีกับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงกับอยู่ส่วนตูนกับให้เกียรติแนะนำกันกระมาหมอการเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนได้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กรองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าส่วนออกซ่องซี่อาฮกตองอาระก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ช่องกล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ต้วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจากที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่บริการกันได้ครับนาทีอ้ามอย่างยอหล่อแม็กซ์สงคราถนนช่ำชิบเม็ดตำบลข้อรูปช่างอำเภอเมืองสงคราศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามหกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นน้อยหน่องอ้ามครับท่านผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับตังรางกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกลับนะมีช่วยลดให้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันโตอย่าโรคกันจ้าจ้างกันนานครับนะมาถึงคุณพี่เศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้เกียรติในนำงานเพลงของประเทืองเสียงกาลงครับนะงานเพลง

กราบเรืองกองทหารนะครับนะปกป้องอธิปไตยกองไทยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกนายครับขอบคุณไปยังน้องนุ้ยหรือว่าเจ้าต่อแกนะครับนะจิตเซโนกับนะในนำงานเร่งกันเข้ามากับนะสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลากับนะคอยสักครู่นะครับตอนนี้กวางกันต่อกวางสอยอสอยอสายันสัญญารักษายันน้อยๆแต่คอยรักษายันนานๆ

ครับท่านผู้ฟังใจนี่รักสงบครับแต่ถึงหลบไม่กล้ากลับนะเป็นบทเพลงส่วนหนึ่งกับเพลงชาติไทยครับนะจบไปกับงานเพลงของโสโยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมยอมตายที่ตาพยาฟังกันต่อครับบางจางล่วงชำนาญท่านผู้อุโสแนะนำกันเข้ามากับนะมอไปกับน้องตาลและทีมงานมอราชบัตรชงกล้าคุณน้องน้อยถนนเทศบาลหนึ่งและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพื่อใจไปกับ

ครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับเพื่อให้กระชับกับเวลาและยาโรคกัญชาตะกันนันฟังงานเพลงก้องฟันดาวจะรักแสงครับนะสาวบางจาก

จางกับทางงานเรื่องของขวัญดาวจรัสแสงครับฟังกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครครับแนะนำงานเรื่องของเศร้าเส้นพินจินตราภูลาภครับตำแหน่งที่ไม่ต้องการกำจับกำจ่าคิดเส้นสายตึบๆหน้าบอกว่าหมอไม้กับคนเดรินและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยา

ั้งจิตตั้งใจบังเรืองและไล่เหลืองไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครพิษกับท่านผู้ฟังเพียงแต่โลกิจโลธรรมต่างกันก็เท่านั้นเองครับนะครับมาหมอพันเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับฟังงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตระพูนหลับกันอีกหนึ่งงานเพลงครับคนไม่ใช่ทำอะไรก็พิษกับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังนายใจกับคนไม่ใจทำอะไรกับพิษเมตกิจนี่ครับบางครั้งก็ยังไม่ตกเลยว่ากันพนันครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ถูกแกนิดกิดตึงเราครับนะกิดตึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกแกนิดกิดตึงเรากิดตึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับรุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อบงอำเภอเมืองสงขลา0813574245โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซกระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทเส้นขาตัวไปมีรองเท้าวุ้นรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกย้ำครับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลครับถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939200956ครับนะบริษัทอินเตอร์โรเจติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับนะอายุ24-55 ปีมีใบอนุญาตต่อ3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานข้องท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิ้มครับนะครับเวลาเลื่อไม่มากหมองานเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อมาถึงคุณไกรเลิกจิตตะเซโนครับนะสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันก็มาคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะงานเพลงของใครกลางวันไพลูกเพชรครับนะอยากดังความพร้อมเราเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังเรื่องของความอยากดังนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาซึ่งถือว่าเป็นความปรารถนาหรือว่าความต้องการความทะเยอทะยานที่จะมีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคมในวงการกว้างนั่นเองกับท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งดีๆกับตาดังในทางที่สุดองดังในทางดีๆถ้าอยากดังในทาง

จิตเซโนกับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาเกียรตินำกันเข้ามายังไม่ครบเลือกเลยเวลาเลือกไม่กี่นาทีกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณทั้งรายการขอบคุณดีเจน้องนึงกับนาขอบคุณคุณร่มไม้กนาตองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุญนึงว่าจะได้ที่กระผมบุญที่ไหนกระผมก็ไปกับนาเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแสงมณีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: เป็นเสียงร้องของนักร้องดังศิษย์ของครูฉลองผู้สว่างนะครับเขาคือสอนชัยเมฆวิเชียรที่โด่งดังเป็นอมตะอย่างอ้อนจันและก็ภายงัดเพลงที่คุณขอมานั้นก็เป็นเพลงที่สองบุญพี่น้อยก็มาจากเกาะยอนะครับขอเข้ามา4ซ้า5สายต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 แดดลมตกเราก็มาพบกัน2ชั่วโมงกันตั้งแต่17นาฬิกาไปจนถึง1ทุ่มนะครับ5โมงเย็นตะวันร้อนๆอย่างนี้แดดอ่อนๆนะครับฟังเพลงเก่าๆที่เก่านั้นหมายถึงว่าเก่าเก็บเป็นตำนานเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งคลาสสิกกันในยุคของสอนชัยเมฆวิเชียรนี่ก็เป็นนักร้องโด่งดังกันหลายคนทีเดียวนะครับในยุคนั้นนะโดยเฉพาะเพลงอ้อนจันและก็ภายงัดครูฉลองผู้สว่างนี่เป็นผู้เขียนให้สอนชัยครับร้องเพลงหวานหวานส่วนเพลงที่มาต่อว่าต่อขานผู้หญิงให้ชายธงทรงพลหรือว่าจะเป็นอิรพันธ์วีรพงษ์นะครับนี่ครูฉลองผู้สว่างไปพบกับสอนชัยในอู่รถอู่รถที่รถวงดนตรีเสียก็มาฝากไว้กับเมียคุณนายของครูฉลองก็เลยรับไว้นะนายยงปราบชัยโจรประยงปราบชัยโจรเป็นชาวอีสานและก็ตั้งชื่อว่าสอนชัยเมฆวิเชียรตามคำขอของหลวงพ่อวัดที่อยู่กันทางเมืองสามสมุทรนะฮะวัดกาหลงหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงและหลวงพ่อวัดช่องลมจะได้คล้องจองกับยอดชายเมฆสุวรรณพระเอกดังในยุคนั้นนะครับจูบไม่หวานเป็นเพลงที่ครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้เขียนคัดจัดสรรให้โด่งดังกันพอสมควรนะครับคนงามลืมง่ายของครูฉลองผู้สว่างฐานเกณฑ์ผลัดสองของครูสุรินทร์ภาคสิริจังหวัดโจโจก็ดังระเบิดใน2520 21 22นะครับเรียกว่ามีครูเพลงมากมายนะรอทั้งพีชวนใจฉิมพระวงดอยถนนบัวหลวงบึงพลานฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันขอเข้ามา4ผลงานเพลงนะครับยังติดค้างงานเพลงอนิจจาโกศิตรพคุณและก็จากเธอที่บรรพตก็เป็นสุบินทิพวัฒน์นะครับสายที่2จากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาสอสมิงพลายใส่สมิงพรอก็ขอเพลงที่มีอยู่เพลงเดียวนะครับคือราคาเท่าไหร่ต้นฉบับรุ่งเพชรแหลมสิงส่วนสอนใช้เมฆวิเชียรไม่มีหรือคุณจะฟังที่สุขสันต์วันสว่างเราก็คัดจัดให้นะราคาเท่าไหร่ในสุขสันต์วันสว่างก็เขาเรียกว่าเซมเซมเหมือนกันนะครับทางด้านของสอนชัยนะครับนะถ้าไม่โทรมาก็จะจัดสุขสันต์วันสว่างให้กับรุ่งเพชรแหลมสิงต้นฉบับเพลงที่ครูไพบูลย์เขียนให้นะครับแล้วก็มากันที่4เพลงลวดเหมามาจากบ้านปลายนานะครับคุณขอมาก็จัดกันไปเหมือนกับที่ลุงพร้อมลุงกล้อมอ่ะลุงกล้อมเลยอยู่หมู่3สะทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลาฟังอยู่ทาง FM VR Radio 88.75 เวลา5โมงจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมกันนั้นก็โครงการของหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้าจะมาว่ากันถึงรายละเอียดนะครับโครงการ1ตำบล1ดิจิตอลหรือ OTOT นะสมัครได้ที่ LINE @OTOT3 นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือทีมเวิร์คที่จะ มาพบกับผู้ที่เข้าอบรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับคุณจะได้ทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆเอกสารสมัครต่างๆในนี้ก็เชิญที่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนเชิญครับเกษตรกรรวมกลุ่มกันก็ได้นะ24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นะครับ24-25มิถุนายนนี้นะเอาหลักฐานเอกสารหนังสือจดทะเบียนกลุ่มมาเอาภาพสถานประกอบการของกลุ่มมาด้วยนะครับรายงานการประชุมรายชื่อต่างๆหรือว่าจะเป็นศูนย์ซ่อมต่างๆนะที่ LINE @otod.3 นะครับโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านั่นเองนะครับเอาครับมาฟังกันก่อนเดี๋ยวจะมาว่ากันถึงเรื่องราวของเพลงกันต่อสำหรับทางด้านของการเกาะยอรอฟังกันอยู
1: ่โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัล OTOD Season 3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับหัวช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otod3

็เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระประแดงนะครับสำหรับโคสิทธิ์นพคุณนี่นักร้องนี่ก็มีกันหลายชื่อกันมาก่อนชื่อที่จริงๆแล้วฉลาดเนียมละมุนโคสิทธิ์นพคุณนั้นก็เป็นลูกชาวสวนคนทำสวนน้ำตาลมะพร้าวนะทำอาหารหนักขึ้นต้นมะพร้าวเก่งก็เรียกว่าทำให้ปอดเขาแข็งแรงในยุคแรกๆนั้นฉลองพุทธิวัยนะครับแต่งวงดนตรีฟ้าบางกอกก็มีเพลงให้กับนักร้องที่ใช้ชื่อว่าฉลาดเริงนภาชื่อแรกของโกศลนพคุณนะครับเพลงที่ชื่อว่าเสียงกลุ่ยเตือนใจแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากคุณต่อมาก็ทางด้านวงดนตรีจุฬารัตน์ก็มีกรุงการดินพิพัฒน์บริบูรณ์นะฮะครูทั้งสองก็ตั้งชื่อใหม่ว่ามิตรไมตรีก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมากจนกระทั่งมาบันทึกเสียงในแนวเพลงของทุนทองใจนะโดยเฉพาะเพลงที่เสียงนุ่มๆสูงๆก็ปรากฏว่าพอที่จะมีความนิยมคนรู้จักกันอยู่บ้างนะครับและเมื่อหัวหน้าวงจุฬารัตน์ก็คือกลุ่มคนอมตยคุณใช้ชื่อว่าโกศิษฐ์นพคุณกับเพลงที่โด่งดังกันอยู่เนี่ยหลงบางกอกของครูฉลองวุฒิวัยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับทำให้เขามีชื่อเสียงไปที่รู้จักมากคุณมากมายโดยเฉพาะเพลงของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรผ่านทองถึงเป็นสมาชิกอยู่ในวงดนตรีจุฬารัตน์นั้นก็เขียนเพลงต่างๆให้ทางด้านของโกศิษฐ์นพคุณขับร้องไม่ว่าจะเป็นเพลงติ๋มนี่ก็เป็นชื่อภรรยาคนแรกของชายเมืองสิงห์อนิจจามาลีลั่นทมเพลงเหล่านี้นะครับสร้างชื่อเสียงให้ครับโคศิษฐ์นพคุณอย่างมากมายทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีเพลงหอมหวนส่วนที่ฟังจบกันไปนั้นก็มาจากการเกาะยอนะครับฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75คุณขอมาราคาเท่าไหร่เนี่ยถามใครกันล่ะก็คงจะให้รุ่งเพชรแหลมสิงห์มาถามแฟนที่เขาจะแต่งด้วยนะครับสมัยก่อนในยุคบุกเบิกของเพลง3เพลงดังบันได3ขั้นนะครับในยุคที่ครูไพบูลย์เขียนให้ราคาเท่าไหร่ก็ยังมีสุขสันต์วันสว่างครับรองส่วนที่คุณขอมาของสอนชัยไม่มีนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังกันดีกว่าในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับจัดกันปล่อยได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาอู่รถยนต์ที่ทั้งซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบช่วงล่างต่างๆไว้วางใจสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาไม่ว่าจะเป็นเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันก็ได้ที่สมหมายคาสวิทนะครับบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่062-456-5556อยู่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางด่านกับทางด้านของร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนอะไหล่รถยนต์มากมายครับน้ำมันเครื่องทุกชนิดใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ใกล้ๆกับสมหมายคาสวิทถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา081-357-4245สุขสันต์วันสว่างราคาเท่าไหร่

ก็เป็นขุนพลเพลงเมืองใต้อีกท่านหนึ่งนะครับสำหรับรุ่งตะวันขวัญกระบี่ก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับคมเมืองนครและวันสิ้นชีวิตก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าได้ล้มป่วยลงเพลงของอาจารย์สอหรือเนตรนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงนี่แหละดมดมมองมองส่วนเพลงของอาจารย์ชลธีฐานทองที่ให้รุ่งตะวันขวัญกระบี่โด่งดังล่องใต้ตามนางเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับจากลุงกล่อมบ้านหมู่สามสถิงหม้อขอเข้ามาในรายการ

0: ทองแล้วก็ยังมีคมเมืองนครรุ่งตะวันขวัญกระบี่และก็มีอีกมากมายนะครับแต่นี้เราก็มาฟังย้อนยุคกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่สถิงหม้อหมู่3สิงห์นครสงขลาเดี๋ยวจะมาฟังล่องใต้ตามนางเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองเขียนให้โด่งดังกันนะครับส่วนแห่ขันมาของแสงสุรีรุ่งโรจน์หนุ่มสลัมแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับก็มาจากบ้านปลายนาสิงห์นครเช่นเดียวกันนะครับเหมือนปัญหาหัวใจใจเดียวกันของละอองดาวสิทธิ์สุรพลนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบางดานสงขลารุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาผันเยี่ยงค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างหรือว่าจะเป็นบานประตูวงกบหน้าต่างต่างๆก็มีครับเชิญที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาครับ0743143557โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลา0743117225ก็ส่วนผู้ที่จะเข้าไปอบรมทางด้านของโปรแกรมที่ทางด้านเขาจัดอบรมกันในวันที่24-25นี้ก็คือโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้าก็สมัครได้ที่ line@otod3 นะครับในวันที่24-25มิถุนายนนี้พบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนที่ทางด้านผู้เข้าอบรมเข้าร่วมในวันที่24-25มิถุนายนนี้โรงแรม New Season Square เอกสารก็คือทั้งรายงานการประชุมหรือว่าจะเป็นหนังสือจดทะเบียนกลุ่มนะครับมาเป็นกลุ่มนี้ก็ดีนะครับภาพสถานประกอบการด้วยรายชื่อของสมาชิกกลุ่มโครงการของเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนนะครับเกษตรกรรวมกลุ่มกันก็ได้ครับเหมือนกับในสปอร์ตที่จะเปิดให้ฟังกัน
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line @otod3

0: ครับก็ต้องขออภัยนะครับกลุกกลักน้อยบางครั้งบางลีลาครับแต่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นผลงานของแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับนักร้องที่มาตกอับชีวิตอยู่ในสลัมในช่วงโควิดระบาดหนักกันในยุคนั้นนะครับสำหรับเพลงที่บ้านปลายนาขอเข้ามาก็คือ เพลงที่แค่ขันหมากนะครับเพลงแค่ขันหมากมีเพลงเบิกเลิกหรือว่าดนตรีที่เรียกว่าเป็นมโหรีในภาคกลางนี่เขาก็ใช้แตรวงกันนะฮะเป็นผลงานของครูเพลงที่ให้แสงสุรีรุ่งโรจน์กำเนิดเกิดก่อขึ้นมากับครูสำลิดรุ่งโรจน์นั่นเองนะครับนี่ซื้อเพลงมาในราคา 6-700 สำหรับแห่ขันหมากหน้าอร่อยแสงสุรีรุ่งโรจน์ไม่มีรถขี่ครูสำลิดก็เลยตั้งชื่อรู้สึกคนนี้ว่าแสงสุรีรุ่งโรจน์นักร้องที่มาจากโรงแรมแอมบาสเดอร์ซึ่งก็เป็นนักร้องที่อยู่ในครัวยุโรปกันมาก่อนนะครับเป็นนักร้องจากโคราชตามพี่สาวมาทำงานโรงแรมและก็ชอบร้องเพลงแสงสุรีก็เลยโด่งดังนะครับก็เป็นเพลงที่ครูสำลิดรุ่งโรจน์ครูเพลงตาพี่การเนี่ยเป็นผู้เขียนให้นะครับสำหรับเพลงที่บ้านบ่อไม่มีบ่อนะมีแต่ปลายนาบ้านปลายนาขอเข้ามาอย่างติดค้างกันอีก2ผู้นานเพลงนะครับนี่ตำนานแสงสุรีรุ่งโรจน์ก็ยังมีคนขอกันอยู่นะครับนักร้องที่ตกอับเพราะว่าส่วนใหญ่นายทุนเป็นผู้ตั้งวงดนตรีให้เขาก็ค่าตัวแบบเงินเดือนนะเนาะไม่ได้เหมือนนักร้องวงใหญ่ในอดีตที่เป็นหัวหน้าวงนะครับนายทุนก็คือหมอเอื้ออารีและก็อาจารย์มนเมืองเหนือในยุคนั้นนะครับก็เรียกว่าแสงสุรีรุ่งโรจน์ก็เลยมาตกอับติดค้างอยู่ในสลัมแต่ก็มันไม่แน่บางครั้งบางครามันอยู่ที่เจ้าตัวเขาอะไรนะฮะอันนี้เราก็มาว่ากันในด้านเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับยังติดค้างอีก2ผู้นานเพลงใจเดียวกันปัญหาหัวใจในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คงจะพักชั่วโมงแรกกันไว้ก่อนนะฮะเคารพธงชาติ 6:00 น.แล้วก็มาต่อกันด้วยบทเพลงของละอองดาวใจเดียวกันปัญหาหัวใจนะครับจากนั้นก็มีคุณผู้ฟังขอเข้ามาอีก3ผู้นานเพลงนะครับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

สองสี่พี่น้องครับชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นลูกสาวบุญธรรมของคุณครูสรพลสมบัติเจริญนะครับสำหรับละองดาวโสธรบุญและก็สก้าวเดือนโสธรบุญแต่ก็ยังมีอีกคนนึงนะครับก็เรียกว่าสามสาวแต่ไม่ค่อยมีผลงานเพลงมากนี้แต่เรามากล่าวกันถึงเพลงที่อยู่ในยุคของครูสรพลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงหมั่นไส้นะหรือว่าอย่าลืมดำเนินเป็นเพลงแก้ของครูสรพลนะครับองดาวโสธรบุญสก้าวเดือนโสธรบุญนะครับลูกชาวนาอยู่กันที่ทางด้านของจังหวัดฉะเชิงเทราจำปาจำปีสองสีพี่น้องนี่นะเขาก็มีเพลงชาวนาที่เรียกว่าโด่งดังกันมากนะครับสำหรับเพลงแรกที่ครูสรพลเป็นผู้เขียนให้ก็คือเพลงสาวชาวนาไหมรู้สึกนะที่ซึ้งๆเศร้าๆนะร้องกันทั้งคู่นั่นแหละสำหรับเพลงแรกนั้นนะฮะส่วนสาวท่ายานั้นก็เป็นผลงานเพลงของครูศักดิ์ชัยวันชัยนะรู้สึกสาวนครชัยศรีด้วยนะครับนะสก้าวเดือนละอองดาวอย่าลืมสามพรานก็เป็นเพลงของอาจารย์ศักดิ์ชัยวันชัยเด็กท้องนาครับนึกออกแล้วเพราะว่าเป็นเพลงแรกที่บันทึกเสียงครูสรพลก็เป็นผู้เขียนให้นะครับโด่งดังกันมากับเด็กท้องนาเพราะว่าพี่น้องกันเป็น10คนทีเดียวนะครับก็เป็นฝาแฝดคู่แรกของลูกทุ่งเมืองไทยครูสุรพลก็รับไว้หลังจากผ่องศรีลาออกจากวงไปนะครับให้ไปดูแลเสื้อผ้าหน้าผมตัดเล็บตัดเล็บเท้านะเรียกว่าดูแลในบ้านนะครับเป็นทั้งพ่อแม่บ้านแม่เรือนและก็รีดผ้าซักผ้าเหล่านี้นะครับนะก็ยังเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุตัวเล็กๆนะครับอายุ12 13นั่นแหละปัจจุบันนี้ก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่อาจารย์จิตรกรบัวเนียมเขียนให้รางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยก็ยังมีเพลงใจเดียวกันปัญหามีคู่ดูให้แน่เด็กท้องนาที่คุณขอมานั่นก็คือเพลงใจเดียวกันและก็อีกเพลงหนึ่งที่บ้านปลายนาฟังผ่านกันไปนะครับนอกจากใจเดียวกันก็ปัญหาหัวใจขอบคุณไปยังบ้านปลายนานะครับฟังเชื่อมต่อกันระหว่างท้ายชั่วโมงแรกแล้วก็ต้นชั่วโมงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปนะครับกับสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับทางด้านโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับเขาก็อบรมกันที่24-25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์สมัครได้ที่ LINE @otod นะฮะ otod3 otod3 ก็กับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมขอเสนอเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะฮะเอกสารก็ต้องเตรียมมานะครับสมัครทาง LINE @otod3 ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เคยทำมาหรือจะเป็นกลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชุมชนรวมกลุ่มกันนะครับมีเอกสารหนังสือจดทะเบียนกลุ่มภาพสถานประกอบการด้วยก็ดีนะฮะรายงานการประชุมรายชื่อสมาชิกต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นเอกสารที่จะมาสมัครนะครับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับฟังกันต่อไปดีกว่านะครับจากคุณผู้ฟังขอเข้ามาซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงของครูเบนจามินกับทางด้านของครูสรพลนะครับ2ผู้ยิ่งใหญ่10นิ้วขอเข้ามาอย่าเถียงกันเลยและก็จดหมายเป็นหมันเพลงตำนานของขวัญชัยเพชร101ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเข้ามานะฮะทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ผู้เสียงสาแม่สาริกาเสียงกรดต่างสารน้ำรดเสียงอ่อมสมลืมดงลืมใครว่ากันไปให้จมต่างทับทมกันให้จมลงดินในพุงของเจ้าใส่มันมีกี่ขดว่าออกมาให้หมดไปให้กากินคนที่ไม่รู้ก็ต้องรู้กันทั่วตาให้เกียรติหมองมัวเราสินและลาปินเราเป็นผู้ชายไม่ควรระรายสตรีเย้ยย่อย่ำยีเหมือนหมดที่หากินอันว่าผู้หญิงก็คือเพศอ่อนแอ

ใครชอบผมก็ขอบใจแต่มานึกสงสารท่านที่ซื้อแผ่นเสียงพอมีเพลงโต้เถียงก็ซื้อคันใหญ่เสียเงินกายกองมาฟังนักร้องว่ากันมันน่าขมขัน

พลงระดับตำนานและก็เพลงของคนที่เรียกว่าเป็นตำนานก็ได้กันคือขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับนักร้องในวงของจานก้องกาดกำแหงคนร้อยเอ็ดเมืองจตุรพักษ์พิมานนะฮะเป็นศิลปินลูกทุ่งที่เป็นดังกับเพลงนี้แหละครับที่หัวหน้าวงจีอาจารย์ก้องกาดกำแหงเขียนให้จดหมายเป็นหมันรักอันตรายไกลบ้านแม้แต่บุ่มบวงดวงจันทร์ตำนานจากสุพรรณนั้นก็ไปอยู่กับวงดนตรีของขวัญชัยในขณะโด่งดังกับเพลงนี้นั่นก็คือเพลงที่ฟังผ่านกันไปจดหมายเป็นหมันจากการประพันธ์ของอาจารย์ก้องกาดกำแหงนั่นก็เป็นเพลงแรกในการประเดิมของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะฮะเขาก็เป็นนักร้องที่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกกันนะครับเพราะว่าเขาโด่งดังกันมากมายกับทางด้านเพลงที่อาจารย์ก้องกาดกำแหงเขียนให้ประพันธ์นั้นไม่ว่าจะเป็นรักอันตรายเกิดมาจนไกลบ้านนะและก็ช่วงหลังก็มียกเมียให้เพื่อนไม่จริงขอจากส่วนจดหมายเป็นหมันนี่ก็เป็นเพลงแรกแล้วก็มีพุ่มพวงดวงจันทร์นี่มาร้องเพลงกันอยู่ด้วยในสมัยที่มาจากกระวงดนตรีของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับและก็ในยุคสุดท้ายทางด้านขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเองก็ไปพึ่งวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์ก็อุปการะคุณให้ว่าตอนนั้นเขาก็สุขภาพไม่แข็งแรงนะฮะดื่มจันทร์และก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะที่วงดนตรีเดินทางไปทำการแสดงนะครับเสียชีวิตเมื่ออายุ32ปีเมื่อปี2528นะครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังกับศิษย์ของครูก้องกาดกำแหงตามที่คุณขอมานั่นก็คือจดหมายเป็นหมันนะครับและก็อีก2เพลงของรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งจะเป็นเพลงแก้ต่างกันนะฮะในเพลงที่คุณฟังทางบ่อยางสงขลาซอย14ลาดุทิศ1ขอเข้ามาอย่าเถียงกันเลยและก็10นิ้วขอเข้ามาก็มีน้องริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับอีก4เพลงนะครับเราจะได้ฟังกันยาวๆฟังกันสบายๆอิ่มอกอิ่มใจในชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดครับไว้วางใจสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556อยู่กันที่ใกล้ๆกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั่นเองนะครับสำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านและก็รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลาเช่นเดียวกันเหมือนกับสมหมายคาร์สวิทนะครับที่พันธมิตรรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245ฟังเพลงต่อมาครับกับน้องริมคลองสำโรงครับทุกเสียงทุกสายเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio นะครับอีก4เพลงคู่แก้เกี้ยวเถิดเทิงกันเที่ยวสำหรับเพลงแรกที่จะให้ได้รับฟังก็เป็นเอกพจน์วงนาคหัวใจรายงานและก็มีรายงานหัวใจของสุนารีราชสีมานะครับขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงกันมาให้กับผู้ดำเนินรายการกันด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อปซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otot3
1: โอท็อป3นะครับไม่ใช่โอท็อปที่เป็นสินค้าของดีแต่ละภาคแต่นี่โอท็อป OTOD ก็หมายถึง1ตำบล1ดิจิทัลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า2วันนะครับอบรมกันสมัครได้ที่ LINE พิมพ์ OTOD แล้วก็เลข3ก็พบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมหรือจะเป็นข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับที่โรงแรม New Season Square 24-25 มิถุนายนนี้นะครับเอกสารสมัครก็เชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนหรือว่ากลุ่มรวมโครงการรัฐวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะฮะหนังสือจดทะเบียนกลุ่มก็จะต้องพามารายงานการประชุมอย่างน้อยๆก่อนมีรายชื่อสมาชิกหรือภาพจากสถานประกอบการเป็นหลักฐานจะเป็นร้านศูนย์ซ่อมต่างๆในชุมชนนะฮะก็สมัครกันไ

ที่ LINE @otod แล้วก็เลข3 24 25มิถุนายนนี้แล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio และอู่สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาพร้อมพันธมิตรลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์ครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311435ต้องขออภัยน้องริมคลองสำโรงนะครับเพลงแรกที่เอกพจน์วงนาคขับร้องนั้นก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้เป็นระบบคาราโอเกะนะก็มาฟังอนิจจาชาวไทยสดใสรุ่งโพทองกันแทนนะครับเพลงนี้ทำนองเพลงเดิมคือเพลงที่สดใสเคยร้องกันไว้ก่อนในเกี่ยวกับชาวนาเช่นเดียวกันครับ

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otod3

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com